0: มาตอนนี้ความเป็นอะไรไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดแล้วทำไรบิดาสุขศิพียงชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูใครต่อไปจะตานยาวดูเชไม่ยังมาเลยงงเลยคุณความเป็นอะไรคุณนามหมดแล้วต้องไม่หมดคุณจะดิกรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุและสัตว์ที่เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ฟาวน์นุกับสัตว์เองคอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกคนที่ดิกรีฮาเลมาหัวมาดิกรีหัวมาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาดิกรีที่อายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language ka chaku bin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha CCTV camera ra bharpur to internet pani pa jodincha thau ama ma kai lage dake aw talno betal ma hider phir duka paiyela ni jhusi aw ye phone number 01545787 9942535541 ab hoyo ab good very good very good
1: Entertaining the nation. LensNepal.com. In focus, you and everything.

มาตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไรบริษัทตัวคุชิปยังชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตามยาวดูสิเฮ้ยยังมาในงงยังคนความมือตั้งคนน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี้ยโคตรมบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโอโกร์มาอีแบงก์มาอีทวีสคูลอาพิสดุนสุกเอ็งสวัสดามาบิ๊กรีโอเอี้ยอะไรรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่ English language คัตชาคุปินเบวัสตาชาฮอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร่าร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าวอามาเมื่อไงร่างเอ้ร่างเอ้เอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูชิเอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547787อันท่านนับเป็น4 20 35 41เอาบ่อยเอากูดเบรี่กูดเบรี่กู